0: ความดาริดา
1: เห็นนาทลาดีนานิลามานานตุโอ๊กอาตุกราดลิกตุน
2: เอ๊ะชาวดริกาเรปุรินิลาดิสเลดา
1: ไอ้นามะเพดลานะทันริลาอาดุกนารุคานีนานาลาอิปุราดินสเลดาเอวันนี้ชูสนามานานาลาอุนดีวาดาน้าลูกพิทคุณีอาดินชีวาดานีอันุพิสตุอาวัยสมัยเรื
2: ่องอะไรเลยสาวิตรี
1: นี่ยินดี
2: นิลชูจัตตันนี่เจ็ดลูก